เหล่านั้นใส่แต่จะเป็นชุดเสื้อฟันเสื้อส้นสูงดูสั้นแค่สั้นผมว่าสิ่งที่เราใช้ปฏิบัติในนั้นสูงสุดในปัจจุบันคือเส้นดู